0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-5977 ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันให้ถึงเป็น
3: การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: อีกสักกี่คน
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
2: หาดใหญ่วาไรตี้มาแล้วจ้าขอรายงานตัวนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเราเจอกันทุกๆวันนะครับบางวันก็มา9โมงบางวันก็มา10โมงถึงเถียงเลื้อๆนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าไม่มีเวลาผูกมัดตื่นปาใดก็มาปานั้นนะครับวันนี้ก็ตื่นประมาณสัก9โมงครึ่งนะครับก็เข้ารายการ10โมงถึงเถียงนะครับขอบคุณที่ท่านให้เกียรติตามมาฟังร้อย65 64 user นะครับท่านแนะนำผลงานเพลงได้ครับขอเพลงก็ได้ครับมาคอมเมนต์ทาง Facebook บุตรแกประกอบเป็นภาษาไทยได้นะครับ Facebook บุตรแกประกอบเป็นภาษาไทยครับมาขอเพลงนี้มาก่อนเพื่อเลยนะครับบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์บอกอะไรอันตัวจ้ะนะครับก็ทุกพื้นที่ครับว่าเช้าแบบนี้ก่อนจะผักเทียงท่านฟังอยู่ในรถฟังที่ท่าม่านก็ค่อยมีความสุขในการรับฟังผลงานเพลงนะครับบางคนเชื่อมต่อบลูทูธครับเปิดดังซาดใจเลยทีเดียวครับฟังในรถก็เชื่อมต่อได้ฟังอยู่ตรงไหนท่านได้มีความสุขนะครับทีนี้เรามีเพลงฟัง24ชั่วโมงนะจ๊ะ

0: ฝากให้ด้วยนะครับน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดต้นน่านวันนี้รอบสงติดสิบเอ็ดนะครับถ้าทานสังก็ท่านอยู่นะครับวันนี้มีเมื่อวานนี้สามวันนี้มีสามเจ้าเดี๋ยวตัดรอบสงไงติดสิบเอ็ดแล้วก็ท่านจะได้รับต่อเช้านะครับแคว้นในหลอดกุ้งละห้าสิบหอมครับหอมแบบไม่มึนหัวหอมหนุ่มหอมนิ่มนะครับท่านนอกเนื้อจากเอาแคว้นในหลอดแล้วนะครับก็เอาท่าตัวก็ได้ท่าตัวก็หอมท่าได้ครับชาได้ตั้งซองแบบสื่อแบบแคว้นในหลอด4ขวด200ซองฟรีเลือกขวดเดียวก็50บาทกิจขาซอง20นะครับท่านจะแคว้นในหลอดแล้วก็ท่าตัวก็ได้นะครับไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องหลับแขกหอมโดนแอร์โดนแดดไว้ในหลอดหอมหอมไม่มึนหัวคนตาคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุขึ้นหลอดการันตีว่าไม่มิ้นและก็สำหรับคนที่บอกว่าเวลาแคว้นน้ำหอมในหลอดมิ้นมึนหัวเอาของดีเจวุฒิไปแคว้นแล้วทานไม่มิ้นแน่นอนนะครับช่องทางในการสั่งครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ้าลายนะครับหรือว่าขอหน้าไอดีลายโทรศัพท์ก็ได้ครับ0945285636นะครับ0945285636พร้อมด้วยชีตัวกูดอร่อยอาซิบนะครับกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายแบบชีตัวนะครับนี่ก็สั่งขวดเดียวอร่อยอาซิบกิจการส่ง20บาทนะครับเป็นเกรดหอมพรีเมียมหอมติดทนนาน6ถึง8ชั่วโมงนะจ๊ะ
1: หากคุณกำลังเหนื่อย

รือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

องมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ซึ่งอันไม่ล่าสุดนะครับร้อยเมื่อว่าชาวสี่ดาราพรุ่งนี้อาซ้ายเกินไปนะครับก่อนหน้านี้ฉังลินบอกว่าชื่อเพลงอะไรครับเพราะจังเลยมันเป็นเหมือนแบบเพลงเกี่ยวกับคำสอนเพลงกึ่งๆธรรมะอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเปิดใจนะครับบางคนว่าถ้าไม่พูดเอาเพลงไอ้มาเปิดนะครับสำหรับผมแล้วผมเป็นกลางเป็นกลางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคอมเมนต์ว่าเปิดเพลง AI ผมก็ว่าโอเคผมก็ขอบคุณมากที่ให้คำแนะนำนะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเปิดหลับมดนะครับเพลงไหนดีเพลงที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าใจเราชอบฟังแล้วมันเพราะนะครับต้อยเป็นนักร้องลงแต่เพลงแต่งออกมาไม่ได้เหลืองไม่ได้ความผมก็ไม่เปิดนะครับ AI เจนขึ้นมาไหมที่แต่งหรือว่าหน้ามือมนุษย์แต่งขึ้นมาแต่ย่า AI ลงนะครับใช้เสียง AI เพราะว่าเสียงเขามันไม่ได้เหมือนยกตัวอย่างอ่ะผมเนี่ยผมเป็นคนหนักแต่งเพลงแต่เสียงผมเนี่ยมันไม่ได้ผมอยากให้ AI เนี่ยลงจะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายได้แล้วก็ให้ AI เนี่ยกัดเกลาเหนือให้มันนิดหน่อยมันฉลาดมันเก่งก็ได้ทำดนตรีไปเลยนะครับก็มาซ่องแง่ซ่องงามซ่องมุมมุมนึงนะครับที่บอกได้เลยว่าบางคนไม่ชอบเพลง AI นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคนที่ไม่ชอบแน่นอนล่ะจะเป็นคนที่ทำมานอกอัดคนที่เป็นนักร้องไม่ชอบเพราะว่ามาแย่งอาชีพไอ้นี่ตรงๆนะครับเอาตรงๆเลยผมเป็นคนที่ว่าพูดอะไรตรงๆที่ไม่ชอบเพลง AI นั่นก็คือจะเป็นนักร้องนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเพาะงัดเกี่ยวกับเพลงนะครับคนเหล่านี้แหละเขาอาจจะว่าไม่ได้เปิดใจว่าเพลงเนี่ยมันเป็นแบบไหนหรือว่ามันดังโอเคละนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นนักร้องผมเป็นนักร้องผมทำงานเกี่ยวกับห้องอัดผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันผมถือว่ามันยังอาชีพผมนะครับใครๆก็ไม่ชอบถ้ามันยังอาชีพของตัวเองเนี่ยแทนที่ว่าอาชีพเรารายได้เราเคยมีอยู่เดือนหนึ่งลักแสนกลับได้มาลักหมื่นเนี่ยใครๆก็ไม่ชอบเป็นเรื่องปกติสัตว์โลกของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่และถ้ามาแย่งอาชีพเราแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่ตรงนี้คนอื่นมาขายมากดราคานะครับเราก็ยังไม่แฮปปี้เลยนะครับแถมเราไม่บายใจผมเข้าใจความรู้สึกคนที่เขาเป็นนักร้องคนที่เขาแต่งเพลงนะครับคนที่เขาทำมาลองอัดนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเอาตรงๆว่าผมเนี่ยแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้โกรธใครนะไม่ได้โกรธแต่น้องเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเปิดเพลง AI ผมก็ว่าผมไม่ได้ขึ้นกับใครผมไม่ได้มีขายเพลงที่มาต้องให้เปิดว่าต้องเปิดศิลปินนี้ผมไม่ได้มีศิลปินที่ต้องบอกว่าต้องเปิดเพลงของผมนะหุดนะหุดเป็นเพื่อนกับผมต้องเปิดเพลงกับผมหมายคนนึงนะครับเพลงไหนเพราะเพลงไหนดีเพลงไหนดังเพลงไหนฟังแล้วฐานมีความสุขผมเปิดต้อยเป็นเพลง AI เจนขึ้นมาไหมผมก็เปิดเพราะว่าผมไม่แคร์โลกผมไม่แคร์สื่อนะครับแต่เปิดมากเกินไปมันก็ไม่ดีแค่เนี้ยผมอยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์ว่าเปิดมากไปมันก็ไม่ดีมันเอือในทางการใจไหมครับเมื่อเรากินพัดแพทนั่นแหละแล้วเราไม่กินต้มยำมั้งเออกินเนี่ยพัดแพทพัดแพทแต่ละวันเนี่ยมันก็เบื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยมุมมองผมก็มองอ่ะยุคนี้มันเป็นยุคไหนแล้วโอเคว่าสมัยยุคก่อนเนี่ยได้นะครับคนที่ทำเพลงนักร้องครูเพลงทำห้องอัดเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งคนเหล่านี้นักร้องที่จะทำเพลงทีนึงก็จ่ายเบียร์สามสี่หมื่นเดี๋ยวจ้างกีตาร์มาอัดใส่กลองใส่อะไรอยากจะใส่ทีเราใส่เข้าไปอัดมิกเข้าห้องอัดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อให้โปรดิวคนทำเพลงเนี่ยเขาได้ผสมผสานเรียบเรียงกันไปนะครับเพลงแต่งไม่เองแต่งไม่เป็นแต่อยากเป็นนักร้องก็ไปสื่อเพลงเขามาสมัยก่อนอีกทำสักอัลบั้มหนึ่งสิบเพลงก็จ่ายเบียร์จ่ายเบียร์เยอะจ่ายเบียร์เยอะมากนะครับอีกทำสักเพลงจ่ายเบียร์เป็นหมื่นเดี๋ยวขาอ่องอัดเดี๋ยวขาจ้างนักดนตรีมาใส่ไกด์ไลน์เดี๋ยวทำนองเรียบเรียงไหมนะครับเข้าใจความรู้สึกแต่ท่านต้องคิดว่ายุคนี้มันเป็นยุคไหนแล้วครับ
ให้เราย้อนอดีตไปสัก10ปี20ปีโอเคได้อยู่แต่ยุคเนี้ยมันเป็นยุค26 27ยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเยอะแม้กระทั่งการถ่ายรูปการเจนภาพขึ้นมาไหมนะครับการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ AI ไปไกลกว่าเรามากแล้วนะครับความฉลาดความพัฒนาของมันนะครับเรื่องแต่งเพลงเรื่องแต่งดนตรีเนี่ยตอนนี้ AI ก็มองข้ามไปแล้วนะครับมันฉลาดมากแล้วก็มันแต่งแบบไอ้ได้รู้ความรู้สึกของคนที่ใส่โมเมนต์เข้าไปใส่ความรู้สึกใส่อารมณ์ตรงนั้นที่จะให้ AI แต่งออกมาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดเพลง AI มากเกินไปนะครับผมเปิดแบบพอดีบางวันผมก็เปิดสัก 2-3 เพลงเอาเพลงที่มันดังนะครับบางวันผมก็แทบจะไม่ได้เปิดเลยนะครับบางทีผมก็เปิดศิลปินที่แต่งเพลงออกมานะครับแต่ท่านอย่าลืมว่าตอนเนี้ยเพลงมันออกมาหน่อยศิลปินก็มีแต่คัฟเวอร์แล้วก็ออกมาหน่อยมากผมก็ไม่รู้เปิดเพลงไหนเหมือนกันนะครับถ้าเปิดเพลงเก่าๆผมก็ไม่ค่อยเปิดเพลงเก่าผมถือว่าผมเปิดมาเยอะแล้วนะครับผมเปิดมาเยอะผมเปิดมามากผมโดดไปเพลงไหม1ผมเปิดเพลงไหม2ผมเปิดเพลง AI ที่เจนขึ้นมาเลือกเพลง AI cover เพื่อให้มาให้ฐานให้มีความสุขมากที่สุดไม่อยากความสุขของผมหรอกผมเป็นแค่คนเปิดเพลงนะครับแต่ฐานเนี่ยผมคิดว่าฐานมีความสุขแน่นอนถ้าฐานฟังรายการนี้ผมจัดนะครับสไตล์ผม10ปี20ปีผมก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่กาล13อยู่นาอยู่คลื่นเก่าผมก็เปิดแนวนี้ตลอดเพลงไหนที่ไม่ผ่านผมก็ไม่เปิดเพลงไหนที่ผมคิดว่าฟังแล้วผมเพราะทานเพราะเพลงนั้นอ่ะผมเปิดแน่นอนนะครับ

0: เสียงไปทั่ว
1: เฟลคาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาคใหญ่0805362644เปลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนคาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 นถึง 01:06:18:95:5974
0: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

าจารย์วาเลตี้ชั่วโมงที่3นะครับ11นาฬิกากับอีก26นาทีอยู่กันร้อยกว่ายูเซอร์เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนจริงๆผมก็ข่าวออกข่าวออกอยู่นะนะครับเข้าไปดูว่าท่านฟังอยู่กี่คนนะครับ186คนขอบคุณนะครับชั่วโมงนี้และก็ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้ให้การสนับสนุนลงโฆษณาทางออนไลน์เดือนละ 1,000 บาทถือว่าถูกมากนะครับสินค้าของท่านเป็นที่รู้จักขยายยอดขายนะครับล้านาน้อยค้าวังแลสีเอกเทวัสดุ UNB กลาดนะครับทำสีรถยนต์ถนนนวลแก้วตัดไม้ต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขาข้างเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ไปรษณีย์หาดใหญ่ถนนนิพพานสงเคราะห์ตรงนั้นแข่ๆกันนะครับ2สาขา68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือนี่เปิดเถียงๆปิดอ้วคํามอไซค์โมดิฟายแล้วแล้วก็ขายด้วยนะครับเบลคาช็อปก่อนขึ้นสะพานสัจกุลก็จะอยู่สายมือจอ Android ติดตั้งตรงรุ่นสัญญาณกันขโมยอุปกรณ์เยอะทีนี้นะครับเกี่ยวกับสายส่งสัญญาณ

เสียงเบลคาช็อปลานชุ่มเสียงเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์และซิสซิลี่มากมายนะครับตู้ลำโพงแอมพาวเวอร์บ้านหม้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านหม้อนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสิบัวนาเหยื่อโรงพยาบาลนาเหยื่อรถตั้งสงครามสาขาติยาส่วนเต่าแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับลานาลานนุ่มทางไปสนามบินเหยื่อโรงแรมซาวเทิร์นแอร์พอร์ตลานนุ่มหนองอิงเปิดตั้งแต่11โมงเช้านะครับจุด299999999สเต็กส้มตำลาบหนามต๊อกนะครับไปดูทีทานข้ามาแล้วแทนตัวนะครับแทนตัวเพิ่มเติมวันนี้นะครับลงงานโชว์เครื่องเสียงวันที่31ตุลาไปดูก่อนเพิ่มเติมนะเอาไหมเลยพี่จักรพงศ์การบ่สวัสดีจ้ะช่างนอกซาวรัตภูมิพี่นอกสอนออโต้ซาวประดังน้องติวเวทีออโต้ซาวฮัดยายอยู่แถวบางฮักก่อนถึงหลอดใต้สะพานหลอดไฟนะครับพี่เบาสายแข็งบาแม็กเอ็มเอ็นคาวอดกี้ไซตืดบางหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์นะครับนี่ติดตาแล่นตัวแล้วก็ชังลินเมื่อสักครู่นะครับลงกลึงควรลั่งทีโทรมาถามมาชื่อเพลงอะไรไม่อยากโทษดิส่งข้อความมานะครับแล้วก็ออเดอร์หน้าหมอมันนี่ผมตัดยอดส่งไปแล้วนะครับคนที่ออเดอร์มาหลังจากที่18ก็ต้องเป็นตัวชาวนะครับวันนี้ก็ตัดรอไปแล้ว3กลองโอ้โห3กลองก็ได้อยู่นะเธอนะนี่เพิ่งไปทำกับข้าวมาเลยเดียวผัดกะหล่ำปลีหมูสดแต่เดี๋ยวกินแนะนำพริกแมงดาผักสดนิดหน่อย

0: 3วันแรกสาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกส่องขับกล่อมร้านห้อยขาวังแรกสาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บพริกพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ย
1: ไอ้ถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466909
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say
0: yes แล้วต้องหมดหรือแค่ต้องอย่าแก้ข้าว NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

เน่เน่นายเน่มากสุดยอดนะครับวันนี้เน่เน่กลับมาแล้วนะครับเน่เน่เน่นายเน่มากเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันยาวๆก่อนจะเจอกับดิจิดาด้านะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงในส่วนของผู้ชาวเดี๋ยวตอนเดียวช่วงบ่าย3เราเจอกันอีก1รอบนะครับทาง 99.0 หาดใหญ่ 92.25 แล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

งการบอบอกว่าน้องหุ่นน่ะมอมชีตัว3ขวดกลิ่นเดิมขอบพระคุณนะครับพี่จักรพงษ์การบอภูมิบอทําบอต้องจักรพงษ์การบอน้องนายคุยนะครับขอบคุณครับพี่จักเดี๋ยวสัก

0: ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597 ปองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาบ่ายโมงก็ได้เวลาเจอกับดาด้านะคะพร้อมมอบความสุขและก็สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990 9888224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ณผู้ฟังคะวันนี้คุณยังคงสามารถที่จะรับสิทธิพิเศษกันไปนะคะกับการเลือกใช้สินค้าดีๆจากโคเวค่ะอย่างวันนี้เนี่ยอากาศบ้านเราก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะฝุ่นนี่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 และก็ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การใช้เครื่องฟอกอากาศก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะหลายคนนี่แบบว่าให้ความสำคัญกับสุขภาพมากๆซื้อนะคะวิตามินมากินนึงโอ้โหเดือนนึงปาเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้จะดีกว่ามั้ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากการดูแลทุกคนในครอบครัวด้วยการติดตั้งนะคะเครื่องฟอกอากาศนะคะที่จะทำให้บ้านของเรามีอากาศที่สะอาดและก็รวมถึงนะคะติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยที่จะสามารถทำให้คุณได้ดื่มน้ำสะอาดนะคะบางคนเนี่ยทานวิตามินเยอะแยะมากมายแต่ว่าดื่มน้ำไม่สะอาดที่มีสารปนเปื้อนก็ไลฟ์บอยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะง่ายมากค่ะจ่าย99 บาทต่อชิ้นกับสินค้าของโคเวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศหรือจะเป็นเก้าอี้นวดก็ดีนะคะเครื่องซักผ้าก็มีให้ค่ะสารพัดสินค้าดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าติดต่อสอบถามกันมาที่0971922955ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

ันนี้นะคะใครอยากได้ปุ๋ยดีที่สามารถใส่ต้นยางต้นปาล์มต้นไม้ต้นดอกไม้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับต่างๆมั่นใจเลือกกันได้ค่ะกับปุ๋ยปลานิลทองนะคะมีให้คุณได้เลือกทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีลูกมะพร้าวก็เนื้อหนานะคะทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสะเดานะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่04 460 499 0988224ตอง2ค่ะ

ักถ้าเกิดว่าคุณมองหาที่พักแบบเงียบๆบรรยากาศดีๆแนะนำเลยค่ะกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสุดๆติดกับลำธารเลยค่ะห้องพักก็แยกส่วนตัวทุกหลังเลยนะคะมีที่จอดรถให้เรียบร้อยจะค้างคืนก็แค่500หรือจะมาแบบชั่วคราว250บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่0615164545

0: 99 FM 99สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมแห่งสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

กลับมาเจอกันในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้ากับ3 BB นะคะวันนี้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB โอ้โหบอกเลยว่าสะดวกรวดเร็วได้ดั่งใจที่คุณจะสามารถนะคะติดตั้งนะคะอินเทอร์เน็ตที่จะทำให้คุณได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะเลือกนะคะในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB ได้เลยนะคะซึ่งเราพร้อมที่จะดูแลให้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวอย่าพลาดค่ะติดต่อสอบถามกันมาได้ที่1530นั่นเองค่ะ

ามารถสัมผัสความสงบแบบญี่ปุ่นที่โรงแรมโฮชิกันได้ค่ะห้องพักของเราออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยนะคะเราใช้เสื่อทาทามิด้วยค่ะและฟูกนุ่มมากๆค่ะพร้อมกับชุดยูกะตะที่คุณสามารถแต่งนะคะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแหละค่ะนะยังมีอ่างออนเซนส่วนตัวในห้องอีกด้วยเติมเต็มกันได้กับช่วงเวลาพิเศษนะคะแถมมีมินิบาร์ฟรีภายในห้องพักอีกต่างหากค่ะและยังมีนะคะคาเฟ่นี่เลยเป็นโฮชิคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่ที่นี่นะคะมีเขาเรียกว่ามีมัทฉะที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็รวมถึงกาแฟก็พรีเมียมสุดๆค่ะยังไงก็มาพักกันได้ค่ะที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้แหล่งเศรษฐกิจสำคัญเดินทางก็สะดวกอยู่ใจกลางหาดใหญ่เลยค่ะ

0: งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: All together is good.
3: Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955Coway, the best life solution company.
0: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสัมผัสกับนวัตกรรมดีๆนะคะขอนำเสนอเลยนะคะกับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติเลยนะคะที่ช่วยย่อยสลายแล้วก็กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกประเภทเลยรวมถึงกลิ่นขี้ยางเหมาะสำหรับฟาร์มลานยางหรือห้องน้ำค่ะและก็ระบบท่อระบายน้ำด้วยนะคะใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วค่ะซึ่งราคาก็ถูกมากนะคะเริ่มต้นเพียง190 บาทเท่านั้นพร้อมกับบริการจัดส่งให้ฟรีและเก็บเงินปลายทางติดต่อสอบถามได้มาที่0988224222ค่ะ0988224222นั่นเองนะคะ

ดตามรับฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาทุ่มเทด้วยกันกับ 3BB ค่ะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะจาก 3BB ที่เราพร้อมบริการกันไปนะคะในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัด 3BB จัดเต็มเลยค่ะด้วยโปรโมชั่นจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นะคะอย่าพลาดกันค่ะเลือกกันได้นะคะแพ็คเกจดีๆที่คุณนะคะจะได้รับการตอบสนองอย่างดีในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่1530นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922

ู้ฟังคะเปลี่ยนจากการยกน้ำขวดแบบน้ำถังมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวดีกว่าค่ะสะดวกสบายนะคะเครื่องเดียวมีครบเลยน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะและคุณก็สามารถเชียร์กดดื่มได้ทุกเมื่อที่ต้องการและติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองฟรีเปลี่ยนไส้กรองฟรีและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุสัญญาอีกด้วยค่ะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแฝงอีกเลยนะคะจ่ายแค่ค่ารายเดือนอย่างวันนี้เนี่ยตัดสินใจปุ๊บจ่ายแค่99บาทก็สามารถติดตั้งได้แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

ล้วค่ะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเลือกนะคะในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตสมัยนะคะก็สามารถที่จะเลือกกันได้ค่ะวันนี้ช่องทางการดูแลสุขภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของเครื่องกรองน้ำก็ดีเครื่องฟอกอากาศก็ดีหรือว่าจะเป็นนะคะเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็เก้าอี้นวดก็มีให้ด้วยเรียกได้ว่าสินค้าเพื่อสุขภาพมั่นใจเลือกกันได้สินค้าจากโควีแล้ววันนี้เนี่ยคุณสามารถซับกันได้แบบรัวๆนะคะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นจ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาที่0971922955 0971922955ได้เลยค่ะอยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคนในช่วงเวลานี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วเย่ก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอยากจะไปเที่ยวไหนในช่วงเย็นๆนะคะก็ไปจัดกันได้ไปเที่ยวกันได้ค่ะที่ตลาดน้ำคลองแหงนะคะช่วงนี้โอ้โหมีสินค้าดีๆมากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรกันในราคาที่ถูกมากๆไปแล้วอย่าลืมแวะไปที่ร้านดาด้าด้วยนะคะดาด้าช็อปค่ะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวูดค่ะสำหรับเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณเพื่อนครับความรักบางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่บางคนในใจแทบตายสุดท้ายโดนหักหลังบางคนยื้อให้ตายมันก็ไม่กลับมา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมในสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ไม่ห่วง
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกรดน้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: กเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
3: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
3: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
3: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88 Come on
4: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว

0: เริ่มต้นกันด้วยผลงานเพลงไม่ล่าสุด4ดาราปล่อยเมื่อตอนเช้านะครับชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้อาจซ้ายเกินไปนะครับฮันเจวาเลตี้ดีเจอุดกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับขอรายงานตัวอย่างเป็นทางการจ้ะทาง 99.0 หาดใหญ่นายที่นายเรดิโอนะครับรวมไปถึง 92.2 5แล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับท่านทำอะไรอยู่กดฝนตกเหรออย่างที่เคยได้คิดชอบเหรอฝนตกตกไหมเครื่องมิผมเนี่ยชอบดึงปลั๊กแหลนไหมเดี๋ยวลงเฟซบักมุดได้นะครับ
1: หากคุณกำลังเหนื่อย
0: เอาเพลงเกี่ยวกับธรรมะสักเพลงเอาไหมเพลงนี้ผมคิดว่าดีมาก
1: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาใน

หรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจ

วลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

วันนี้สัญญาณทางวิทยุทานรับได้ไหมครับถ้าทานฟังวิทยุอยู่การ19อยู่0ทานลงเข้ามาคอมเมนต์ที่นะครับว่าสัญญาณวิทยุเป็นแบบไหนนะครับพอดีผมเปิดฟังในรถมันไม่ค่อยได้ยินที่บ้านผม

ชื่อเพลงว่าบ้านเธอบ้านฉันเบิ้ลยุทธพลสัญญาวิทยุพันธุ์หรือบ้างครับทางออนไลน์ตอนนี้ชัดเจนบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ต้องบ้านมอนะครับแต่ทางที่ผมเนี่ยชดๆน้อยๆนะครับนุ่นไม่ลางยางแต่ลุงลังทางแพ้บ้านมอแบตเตอรี่จะเป็นสาขาสามใหญ่สาขาสี่บัวนาดสาขาเหยื่อโรงพยาบาลด้านใหญ่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาสาขาที่อาสวนเถ่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์ใน Google ได้เลยไฟติ้ง88คาวหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงรถเก๋งรถกระบะรถตู้ฮกรถ10ล้อว่าหลังเทเลอร์รถพวงไปกลับรถหลังด้านในได้มีช่องช่องใครช่องมันนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือจะซื้อน้ำยาเพิ่มผ้าไมโครไฟเบอร์ฐานยอดเลี้ยงหรือว่าเรียกตามพนักงานได้เลยนะครับไฟติ้ง88คาวมาทางบิ๊กซีลงสะพานก็เบี่ยงซ้ายอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งเสื้อแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตี้ยนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายทาทอนโจ๊กมอนามคำซี่บอแม็กยางบอบอแต่งทุ่งลมรถกระบะอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายทาทอนเปิดทุกวันแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตหนามแบตแดงรถเก๋งรถกระบะจะซื้อแบตสักลูกนึงนะครับการันตีเอนิแม็กนะครับที่นี่ยอนี่ขายตามหลานขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านถาเลยนะครับช่างเอนิแม็กมาสักลูกสิ

ี่จักกระพงกันบ่พี่จักเดี๋ยวนะคำๆได้ไหมน่ะม้อมชีดตัว3ขวดบอกว่าเอากลิ่นเดิมได้เลยพี่จักเดี๋ยวผมข้าไปที่บิ๊กซีหน้าคำเถอะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาไปให้พี่จักนะประมาณสัก6โมงเลยหรืออะไรมาพี่จักมาพี่จักอยู่แก่ๆน้องนายคุยนะครับเดี๋ยวข้าว่าย้ายวันนี้ผมไปธุระใครอยากได้หน้าม้อมก็สกิดเลยนะครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้ไปส่งให้เอาไปส่งให้นะครับส่งให้วันนี้นี่ข้าว่าย้ายนี่เพราะว่าจะเดี๋ยวลารายการประมาณตีห้านิดๆนะครับชอบอีกไหมชอบอีกไหมทะเลาะกันก่อนโอเคได้อยู่ได้

0: น้องบ่าวก็ที่ใช้ชื่อว่าคนซ่องทางบ่พิหุดน้ำหอมในหลอด4ขวดอยู่กะบี่พังงาแหละน้องบ่าวก็สั่งประจําแหละอยู่พังงาได้เลยในหลอด4ขวดเดี๋ยวตะชาวจัดส่งให้นะครับน้องบ่าวขอบคุณจ้า
1: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
2: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ได้บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

เอาจบเลยวะซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบ้านยานยนต์0897993031สาขา2ถนนกาญจนาวณิชย์ทางไปสงขลาซ้ายเก่าเลยนะครับสาขา2ต่อทะเบียนประกันพรบทำซีพาวดูโค้ดซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับ0897993031แม่อาลีมูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดือมพ้องจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานนะครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลแม่อาลีมูยังเมืองตรังมูยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็ต้องแม่อาลีทำบุญไหว้เจ้าได้มดจ้ะมีหนามจิมมี่หนามหลาดหมูนะครับ0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังไล่ชื่อที่ท่านข้ามาแล้วอันตัวอ้าวได้ช่วงเพลงหน้าได้ไหมหรือว่าจบเพลงนี้น่าจะทันไม่ทันเลยไปทีไล่ชื่อก่อนไล่ชื่อที่ท่านข้ามาแล้วอันตัวก่อนนะครับไปกันทีผมสถานีน่าจะติดอ่ะหรือว่าทีนี้นี่ฟังออนไลน์กันเพลงนะทีไล่อันตัวเนี่ยคุณพงศักดิ์หลังข้าต้มคุกเมฆเคส8พี่เมฆคุณชัดชัยคุณเจิดศักดิ์พี่พันพี่จักรพงศ์การบอกอิสระหนุกรช่างก้อยกี้ไซตืดคุณพงศิษฐ์ศาสตร์นะครับช่างเน้นคุณธีรยุทธ์คุณประสิทธิ์คุณนภาพันธ์คุณอนุสรคุณอ๊อฟนะครับนี่ก็คือรายชื่อที่ท่านเข้ามาคอมเมนต์ทางอุดแกประกอบนะครับเป็นภาษาไทย

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทาง

0: ที่ดีใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกด่างปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
0: เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้า

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ถามแจ้งวันเลตี้ชั่วโมงที2นะครับจากท่าให้คุณโกสินบอตกลานน้องมาเรียด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันบิ๊กซีคลองแอคุณโกสินน้ำร้อนนะนี่อ้องอาการเลยฝาดดินเป็นพยานแต่เดียวสนใจอยากจะลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับสินค้าของถาดเป็นทีค่ายดิบค่ายดีเป็นทีรู้จักเรามารวมพลักดันมารวมท่าม่านกันนะครับขยายฐานลูกค้า 99.0 คนฟังถือว่าเยอะพร้อมด้วย 92.2 แล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับนั่นก็คือฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกไปที่ Google พิมพ์บานไม้เรดิโอนะครับแต่ละวันคนเข้ามาฟังเยอะมากนะครับฟังออนไลน์พร้อมกับทางหน้าบัตรวิทยุเหมือนกับผมจัดตอนเนี้ยก็ออก3ช่องทางเลยนะครับทางออนไลน์บานไม้24ชั่วโมงเพลงเหมือนกับทาง 99.0 นะครับเพียงแต่ว่าบางมือดีของสงขลา 99.0 นี่ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปในโซนของสงขลาในตัวเมืองนะครับก็จะอยู่ในโซนนี้แหละโซนพื้นที่หาดใหญ่ไกลเคลียงนะครับรัตภูมิเข้าปลาถ้าคลองไอ้โค้งก็ 92.2 เลือก 99.0 บางพื้นที่ในตัวเมืองนี่ 99.0 ติดฉัดหมดเลยนะครับเพราะว่าแหล่งสปอนโฆษณาก็จะอยู่ในตัวเมืองนะครับซึ่งคนที่ฟังเยอะก็เนี่ยก็อยู่ในตัวเมืองแล้วก็ขับรถออกนอกเมืองถึงพอดีบางคนก็ฟังทางออนไลน์นะครับออนไลน์นี่อยู่ตรงไหนก็ฟังได้มีอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้เลยระบบเสียงออปติมอสมัลติเพล็กซ่านะครับระบบเสียงคุณโกสินบอกว่าฉัดมากต้องถามภรรยาเนาะภรรยาจัดคุณโกสินเลยนี่ต้องไปตกปลาแล้วนะครับนี่ก็ให้การสนับสนุนหานฟูมูลด้วยก็มีหลายเจ้านะครับหานฟูมูลตอนนี้ผมได้70เจ้าแล้วช่องละ500หลอดกาแฟ2คันหลอดกาแฟ1คันผู้ให้การสนับสนุนแต่ไปไว้นี่ผมน่ะทำได้ลอยช่องนะครับตอนนี้ผมได้70ช่องแล้วถึงเหลือเวลาอีก3เสียเหลือเลยนะครับใครอยากจะสนับสนุนหานฟูมูลปาร์ตี้ครั้งที่9นะครับรายได้ส่วนนึงก็ฮักค่าใช้จ่ายฮักค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬามดส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์กีฬากับน้องๆโรงเรียนไหนเดี๋ยวผมก็แจ้งนะครับประวัตินี้มี 2-3 โรงเรียนแหละจะอยู่ในใจว่าจะแจกโรงเรียนไหนนะครับรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับการจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้วันที่9วันที่10ครั้งที่9วันที่30มกรานะครับปีหน้านู่นแหละแป๊บเดียวนี่ลุงคำเลยแป๊บเดียวที่ตลาดน้ำบ้านพลุเลยนะครับช่องละ5หลอดกาแฟ1คันนะติดต่อดีเจวุฒิได้เลยปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมอีมิกนะครับผสมอีมิก 5% ขี้กางข้าว 100% นะครับพี่น้องจะส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนฟังทางนี้ถ้าเป็นต้นยางนำยางออกดิบเลือกนิ่มกลีนายสร้างหน้าไว้นะครับปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนนะครับขยายลำต้นโลกโตไว้กระสอบละ600บาทสั่ง10แถม1สั่ง20แถม3นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวส่งฟรีของพี่ส้มชัยนะครับ0899759997 0899759997 นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาว

UNB กลาดนะครับทำสีรถยนต์ทุกชนิดและมั่นเคลมประกันทุกบริษัทนะครับ UNB กลาดทำสีเคลมประกันอยู่ที่เมื่อนาและมั่นเคลมประกันทุกบริษัทนะครับ 15,000 ทำสีหนกแก้วจากซองเมื่อนาหลอดเรือจากซองเมื่อนาหลอดเรือซองเมื่อนาสีหนกแก้วนะครับหรือจะทำสีเป็นชุดจุดละ 1,000 ช่างฝีมือขอปะผู้ทำสีรถยนต์นะครับต้อง UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วอุทิศกาซอยช่วยกูนอุทิศหนึ่งนะครับคัดสีอยู่ที่พนา0982458แล้วก็ตองกาวเบอร์โทรนะครับ0982458แล้วก็ตองกาว UNB กลาดย้ำว่าละบ้านที่ประกันทุกบริษัทนะจ๊ะ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ครอบทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ปลายิ่งมองลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอามซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: เ
2: พราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
4: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ปลานิลทองลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118
6: ปุ๋ยปรานิลทอง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังยานมิตรเพลงตัวแกว่งเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม่แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซ้ออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนองงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

กอมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เหลียดชายก็ด้านโกดังยางมือสองอาจจะได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนุมรมดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องเล่าของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามและฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลานิลทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำไว้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
1: ป็นการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5979 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดันด้านคู่นี้และข้าวทุกมื้อให้ครอบครัวถึงแม้จะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: วัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี
1: ่ถามเด้อแถวนี้มีไผถึกเอิ้นว่า
0: ส่งลุงส่งป๋าได้บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับเด้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

本太鼓のขอบคุณเจ้าเมลัดคิวเพลงอยากฟังพี่โอมโฮมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

Elton, yung high tayo, katong pa ito.

ซื้ออีกไม่ได้กินอีกไปเซ่ปาจะมาหลอกคนผู้ชมรู้ป่ะนะผู้ชมรู้ป่ะไม่รู้ดูยามึงสารแน่อีกละไปตามสองคนยามึง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:00 0618955970ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

คิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้นับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1-061-895-5974 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ย
1: ไปถึง
0: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: พี่น้องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

้องมึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2

็นบีบการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร 084-9

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19559 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน